0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: ค่ะเข้าสู่ช่วงจัดรายการอาเซียนกับคุณฟังค่ะในช่วงนี้เราทั้งสองคนคือดิฉันวีรวรรณบรุษและคุณภูเบศสุนีจะพาคุณฟังไปพบกับท่านอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินกันเลยนะคะ
2: ครับและตอนนี้อาจารย์อยู่ในสายกับเราแล้วนะครับ
1: อรุณสวัสดิ์
2: ครับอาจารย์ครับ
3: ครับอรุณสวัสดิ์ครับคุณวีรวรรณคุณภูเบศและท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านคร
1: ับ ค่ะ
2: ครับวันนี้ก็มาพูดคุยกันต่อนะครับในหัวข้อที่เรียกว่าเป็นสถานภาพอาเซียนในเวทีสากลแตกครั้งแล้วหรือยังวันนี้เป็น EP ที่13แล้วนะครับ
1: ดูเหมือนมันจะไม่ได้รวมผนึกกำลังกันอย่างที่มันมีคำขวัญ นะ Unity in the Diversity เลยนะอาจารย์นะค่ะ
3: คำขวัญไม่ได้เอามาเป็นแอคชั่นแ
2: ทนคำขวัญก็คือคำขวัญ
3: เป็นสีแก่ชาติเด็กฉลาดชาติเฉลิมคำขวัญกับแอคชั่นแพลนมันก็จะมีความต่างกันอยู
1: ่
3: อย่างเราเห็นใช่ไหมฮะจะต้องใช้ตำแหน่งเขาเป็นอะไรเป็นปลัดกระทรวงกลาโหมใช่ไหมปลัดกระทรวงสงครามของอเมริกาเดินทางมาไทยแล้วก็ต่อไปที่เขมร
1: อ
3: ันนี้คือมุ่งเป้าเลยฉันจ้องมาใน2ประเทศที่ทะเลาะกันอยู่ในเวลานี
1: ้
3: ก็คือถ้าคนหนึ่งไม่ตอบสนองฉันก็จะไปตอบสนองให้กับอีกฝ่ายหนึ่ง
1: อ
3: ันนี้ชัดเจนก
1: ็
3: คือเขาสแกนเข้ามาแล้วพอเขาเห็นว่าช่องนี้ของรังรูนี้ของรังเนี่ยเดินไปได้แล้วจะทำให้มันแตกก็ได้หรือจะทำให้มันยอมสยบต่อฉันก็ยังได้อะไรอย่างนี้เป็นต้นแต่ประเด็นนี้น่าสนใจตรงที่ว่ามันเป็นคำหนึ่งซึ่งมันอันตรายกว่าคำว่า national interest คำว่า national interest หมายความว่าอาเซียนให้ความสำคัญกับผลประโยชน์แห่งชาติของใครของมันเป็นหลักแต่ทีนี้มันมีอีกคำหนึ่งนะครับที่อันตรายกว่านั้นคือถ้า national interest หรือผลประโยชน์แห่งชาตินั้นเป็นของคนใดคนหนึ่งหรือวงตระกูลใดวงตระกูลหนึ่งอันนี้ยิ่งอันตรายยิ่งกว่านะครับเพราะยอมขายชาติบ้านเมืองได้เพื่อให้ตัวเองได้ใหญ่ได้โตขึ้นมากรณีของคุณเซนเนี่ยชัดเจนมาก นะฮะแต่เหตุที่บอกว่ากรณีของคุณเซนที่ชัดเจนมากก็คือว่าในห้วงที่การเมืองในเขมรอย่างงอนแงนก็คือถ้านับเนื่องมาก็คือการเลือกตั้งปี1993นะครับแล้วก็จูบปากกันนะได้4ปีก็มาไล่ยิงกันใหม่ครับคุณเซนก็เรียนรู้ในการที่จะทำอย่างไรก็ได้ให้โลกตะวันตกยอมรับอำนาจของตัวเองแต่บนวิธีที่คุณเซนใช้อำนาจนั้นอย่างไรก็ได้ความชอบธรรมของอำนาจที่ตะวันตกยอมรับคืออะไรคือการเลือกตั้งถึงฉันจะใช้อำนาจบาดใหญ่ขนาดไหนการเลือกตั้งก็ดีแต่ฉันก็ต้องใช้ทุกเล่ห์ทุกเหลี่ยมเพื่อให้ฉันชนะนะครับนี่คือตัวอย่างที่ชัดเจนแล้วอยู่มาวันหนึ่งลูกชายหัวเจ้าหัวแหวนตัวนี้เขาเปลี่ยนชื่อแล้วนะคุณมานัทเนี่ยจากคำว่าลูกชายหัวแก้วหัวแหวนใช่ไหมก็คือลูกคนโปรดตอนนี้ต้องใช้มาเป็นลูกชายหัวแก้วหัวงอกไม่มีเวลายอมผมหัวงอก
2: ธรรมชาติ
1: ธรรมชาติ
2: ธรรมชาติ
1: อ๋อค่ะ
3: จะจริงๆเขาเป็นเด็กเป็นคนที่หัวงอกตั้งแต่ยังใบหนุ่มนะครับแต่ทำไมเขายังผมดำดูดีมาเรื่อยจนกระทั่งมันมีปัญหาตอนนี้ไม่ยอมแหละ
1: ตอนนี้ไม่ยอมผมละ
3: ไม่มีเวลา
2: ไปเป็นไปตามธรรมชาติ
3: หรือไม่งั้นก็คือนอกจากไม่มีเวลาแล้วเนี่ยเรียกร้องความสนใจเสียสละ
2: ครับ
3: นะฮะ ไม่ห่วงเราแหละ
2: ทำงานหนักจนงอกขึ้นอย่างนี้ใช่ไหมฮะ
3: นั่นแหละเจอสระเพื่อชาติบ้านเมืองคุณแม่ได้ไปเรียนเวสต์ไวท์โดยใช้โควต้าของกองทัพไทย
1: กองทัพไทยใช่ค่ะ
3: แล้วอยู่มาวันหนึ่งคุณแม่จบจากเวสต์ไวท์1999ปี2001ในโลกนี้มันก็เกิดนายวันๆใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
3: อเมริกาก็เริ่มการตึกสงครามกับก่อการร้ายสากลก็เลยมาชุบเลี้ยงหุ่นมาแนทเพราะว่าหุ่นมาแนทเป็นศิษย์เก่าของเวสต์ไวท์ก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้เดี๋ยวฉันแปลงร่างกองกำลังพิเศษของพนมเปญให้เป็นกองกำลังป้องกันต่อสู้กับการก่อการร้ายสากลนี่คือปี2001ทั้งที่อเมริกาก็รู้ว่ากองกำลังพิเศษนั้นมันคือกองกำลังส่วนตัวของคุณเศรษฐ์นะฮะเขาเรียกว่ากองกำลังพิทักษ์นายกรัฐมนตรีก็เอาอาวุธยุทโธปกรณ์เอาเครื่องทรงที่รูปหล่อขึ้นดูเหมือนสากลมากขึ้นไปใส่ให้นะครับจากที่ถือปืนตระกูลเอเคหรืออาชานะฮะก็มาถือปืนตระกูลเอ็มแมกนัมก็รอขึ้นแล้วทีนี้คนเซนต์นั่งสบายใจเฉยโอเคอเมริกาดีต่อฉันเหลือเกินก็เลยมีการฝึกซ้อมทางทหารเรื่อยมาตั้งแต่ปี2001จนมาซ้อมรบครั้งใหญ่ระหว่างกองทัพนะครับเขาเรียกว่าการซ้อมรบอังกอร์นะฮะอังกอร์คอนติเนียลก็คือปฏิบัติการด้านการทหารอังกอร์นั่นแหละก็ซ้อมรบกันมานะครับตั้งแต่รุ่นนะครับปี2010ถ้าลองนึกดูในระหว่างทางก่อนจะถึงซ้อมรบนั้นอเมริกาก็ทุ่มเททุกอย่างครับเพื่อพัฒนากองกำลังต้านการก่อการร้ายนั้นให้กับฮุนเซนพัฒนามาเรื่อยแม้กระทั่งฐานทัพเรือเตรียมอเมริกาก็สร้างสภาการให้สองสภาการเพื่อที่จะเอาไว้ตรวจตรานะครับจากชายฝั่งจากฝั่งทะเลว่ามีเรือของอะไรบ้างที่มาในอ่าวไทยแล้วอยู่ใกล้ชายฝั่งของเขมรอะไรก็เห็นนะฮะก็เป็นเรื่องนี้นะฮะก็ซ้อมรบกันมา2010จนมาคุณเซนมายกเลิกการสอบรบอังกอร์ปี2017แต่เขาใช้คำว่าไม่ชะลอไปก่อนแต่ว่าที่มันเจ็บแสบไปมากกว่านั้นก็คือว่าไม่ซ้อมรบอังกอร์ต่อไปแต่มาซ้อมรบมังกรทองปี2017มาซ้อมรบมังกรทองเอ้าทำไมมันเกิดอะไรขึ้นก็มันเกิดอะไรขึ้นก็เพราะว่ามหาอำนาจอย่างอเมริกานะครับพอเห็นไส้เดือนอย่างอังกอร์คุณเซนอยู่ในอิทธิพลของตัวเองแล้วเนี่ยก็จะต้องอยู่ภายใต้อิทธิพลของฉันอเมริกาก็พยายามที่จะบ่อนเซาะจำหนังนะครับจากที่คุณเซนเคยได้ประโยชน์จากอเมริกาก็กลายเป็นว่าสิ่งที่อเมริกาทำนั้นมันกำลังจะทำลายอำนาจของฮุนเซนไม่ว่าจะเป็นการตั้งหน่วยงานขึ้นมาหน่วยงานหนึ่งนะฮะ

0: 5โมงเย็นวันอาทิตย์นะครับ
1: แรงบันดาลใจที่เปลี่ยนแปลงชีวิตคุณฟังล้มได้ลุกไหวไปต่อทุกวันอาทิตย์17นาฬิกาถึง18นาฬิกา
2: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
1: Encore Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรักฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning อาเซียนพร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า Mcord News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลก
3: ดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรวรรณวรรุธรู้ลึกทุกความเคลื่อนไหวของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมโอกาสใหม่ๆพร้อมเชื่อมไทยสู่ประชาคมอาเซียนแล้วก็เรื่องใกล้ตัวที่คุณไม่ควรพลาดฟังแล้วรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่อัปเดตครบในที่เดียวติดตามได้ในรายการ Good Morning อาเซียนเป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา 6:00 นถึง 7:30 นแล้วคุณจะรู้ว่าแม้โลกหมุนไว Good Morning อาเซียนก้าวทันและอยู่ใกล้กับเรากว่าที่คิดแล้วพบกันนะคะ
1: สวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ6โมงถึง7โมงครึ่งฟัง Good Morning อาเซียนทาง Mcord News FM 100.5 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงลับลวงพราง
4: สนับสนุนโดย Beta-Gen Pro โปรตีนคุณภาพสูงดูแลกล้ามเนื้อและมี Life Probiotic ดูแลการขับถ่าย Beta-Gen Pro คิดถึงโปรไบโอติกคิดถึง Beta-Gen
5: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รับลงพรางประจำเช้าวันเสาร์ที่15สิงหาคม2569ถ้าอยู่กับเล็กวาสนานานุ่มและพี่เด้งบุญระดมจิตดอนค่ะ
6: ค่ะสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะเฮ้ยแป๊บๆเนอะกลางเดือนสิงหาแล้วอะไรวะ
6: แต่จะบอกว่า
7: เร็วมาก
6: มันไม่ค่อยมีประเด็นเลยจะพูดเลย
5: โอ้โหวันนี้เขาก็เมื่อคืนเขาก็ต้องนี่ดิ
6: อ
5: ้
6: าวแต่ถามได้เหรอรู้อะไรไหม
5: อะไร
6: ก็ไม่รู้อะไรใช่ไหมเมื่อคืนที่เขาพบกันใช่ป่ะ
5: เออ
6: เราจะพูดถึงเรื่องนี้ใช่ไหม
5: ไม่ก็คือหมายถึงว่าเป็นประเด็นที่ฮือฮาตรงที่ว่ากราบตักนี่แหละ
6: ไม่แต่ว่าไปกราบตักเป็นสไตล์ของคุณอนุทินอยู่แล้วก็ว่านักการลุงตู่ก็กราบตัก
5: ลุงตู่เนี่ยกราบตลอดแล้วคุณอนุทินก็อธิบายว่าก็เป็นอดีตก็คือตอนสมัยแกร่วมรัฐบาลตอนนั้นคุณทักษิณเป็นนายกไงก็เหมือนเป็นอดีตผู้บังคับบัญชาอะไรเงี้ยก็กราบเป็นเรื่องปกติ
6: ไม่ก็ข่าวเขาลงกันไงบอกว่ารวมพลนายก
5: 4
6: ซึ่งแต่ว่าไปแล้วไม่ต้องรวมพลหรอกนะคือนับกันแล้วก็แค่คุณทักษิณน่ะคนเดียวอ่ะเพราะ2คนเนี่ยมันก็รวมมาจากคุณทักษิณคือถ้าคุณทักษิณไม่ให้เป็นก็ไม่ได้เป็น
5: รวมร่างรวมร่าง
6: เ
5: พราะว่ามีคุณอะไรนะ
6: มีคุณสมชาย
5: แล้วก็คุณอิง
6: แล้วก็คุณทักษิณแล้วก็เนี่ยคุณอนุทิน
5: และเห็นเฟรมว่าเฟรมที่เขานั่งอ่ะแล้วก็พอนายกนั่งนี่ข้างหลังก็จะเป็นเลขากว้างแล้วแต่สังเกตนะสังเกตในคลิปเนี่ยคือคุณกุ้งอิงอ่ะจะมองเหมาะแลซ้ายตลอดเพราะว่าคุณนักศิษย์ไอ้คุณนักศิษย์แล้วก็คุณอนุทินอยู่ทางขวามือ เขาก็จะแลซ้าย
6: แต่ว่าคุณอนุทินนี่ก็แบบยิ้มร่าเลยนะแต่ว่าที่น่าสนใจอย่างคือกุ้งอิงชวนไปกินข้าวแล้วไม่ไปอ่ะกลับบ้าน
5: อ่
6: ะ
5: เอากลัวนี่เปล่าก
6: ลัวคงกลัวเป็นประเด็นนะเนอะคือแค่กราบตักนี่ก็แบบนั่นละ
5: ใช่นั่นแหละเพราะว่าแต่นายกก็เลือกเอ้ยคุณเกรียงเขาเสียชีวิตตั้งแต่วันอังคารใช่ไห
6: ม
5: แต่ว่านายกก็เลือกจังหวะที่ไปเมื่อวานนี้ก็อาจจะเป็นเพราะว่าจริงๆอ่ะนายกอ่ะ
6: ไม่คือเสียไปแต่ว่าคือเขาก
5: ว่าจะ
6: นำศพกว่าจะนำศพคือมาเสียชีวิตที่กรุงเทพนะที่โรงพยาบาลวิชัยยุทธแล้วก็เคลื่อนศพไปที่อุบล
5: ก็เสมือนเหมือนเป็นวันแรกๆ
6: อ
5: ่ะตอนแรกยังคิดว่าเอ๊ะทำไมนายกเลือกวันเมื่อวานตอนแรกก็คิดว่า เป็นเพราะไปภารกิจที่กองบินหนึ่ง
6: ใช่พอดีมันก็อยู่ใกล้กันไงมันก็สะดวกก็ไปเลยต่อไปเลย
5: แต่ตอนแรกอ่ะก็อันนี้ไม่ชัวร์นะตอนแรกเขาบอกว่านายกบินกลับกรุงเทพก่อนพี
6: ่เหรอ
5: เออบินกลับกรุงเทพ
6: มาส่งมาส่งปลัดมาส่งอะไรพวกนั้นเหรอ
5: เออมาบินกลับกรุงเทพก่อนแล้วก็เอาเครื่องเอาเครื่องบินอีกลำหนึ่งอ่ะไปก็คือมาเปลี่ยนเสื้อผ้ามาอะไรแล้วก็เพราะว่าน้องนักข่าวตอนแรกอ่ะเขาคิดว่านายกจะไปเลยก็ตามจะตามจากโคราชไปอุบลเลยปรากฏเขาบอกว่ากลับกรุงเทพแล้วนัดเวลามาก็มีน้องตัวแทนสื่อไปกับนายกอีกคนนึงนั่นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ยังไม่มีอะไรตื่นเต้นนะในเรื่องของทางการเมือง
6: เพราะว่ายังคือไม่มีรายละเอียดอะไรสักเท่าไหร่ไงในการพบกันครั้งนี้ก็คงจะคุยกัน
5: แต่ไม่มันมีภาษากายเขาไม่ได้มันดูแบบมันมีภาษากายของความ
6: เป็นการพบกันครั้งแรกในรอบปี
5: ใช
6: ่ซึ่งไม่ได้พบกันมานานมากแล้วก็เอาเป็นว่าไม่ได้พบกันหลังจากที่คุณทักษิณออกจากคุกนั่นแหละก็ประมาณเป็นปีอะวันนั้นมันก็เลยทำให้โอ้เป็นข่าวใหญ่ฮือฮากันไม่น้อยเลย
5: แต่มันดูมีภาษากายมันดูแบบเหมือนเป็นระยะห่างเนอะมันเหมือนแบบไม่ติดหน
6: อ
5: นแล้วอ่ะ
6: มันก็ดูก็ยังยิ้มแย้มทั้งคู่นะ
5: ใช่ยิ้มแย้มแต่มันดู
6: ยิ้มแจ่มใสทั้งคู
5: ่แต่มันดูไม่อะไรนะมันไม่รู้พูดไม่ถูกมันเหมือนมีการไว้เชิงกันเล็กน้อย
6: ไม่หรอกอาจจะเป็นเพราะว่าเจอกันครั้งแรกไม่ได้เจอกันมานาน
5: เ
6: ลย
5: น
6: ะ
5: น
6: ั่
5: นแหละ
6: ก็คราวนี้กราบตักก่อนหน้านี้ก็กอดไปรอบนึงแล้วกอดคุณจุลพันธ์ไงอ๋อ
5: หนิม
6: แล้วกอดกันกลางทำเนียบเลย
5: ใช่
6: เป็นการเจอคุณทักษิณนะหลังจากที่มีกระแสแดงบวกเขียว
5: แดงบวกเขียวแล้วก็มาแดงเขียวส้มอะไรเน
6: ี่
5: ย
6: ไม่เขาเรียกว่าส้มขอร่วมวงต้องการจะพลิกขั้วไง
5: ใช
6: ่พลิกขั้ว
5: แต่ว่าวันนี้คืออย่างเรื่องของนายกรัฐมนตรีเรื่องไปบินเรื่องไปกองบินหนึ่งเนี่ยคือพี่นายกเนี่ยยังไงก็โดนคือตอนแรกอ่ะที่นายกไปบอกว่าจะบินไปนั่งหลัง F-16 ใช่ไห
6: ม
5: ก็เจอดราม่าโดนโจมตีโดนอะไรนายกก็อายกเลิกแต่ก็เปลี่ยนแผนมาเป็นฉันขับเครื่องบินไปแล้วแต่มันเป็นตามประเพณีอยู่แล้วนะที่กองทัพอากาศเขาก็ต้องมีเครื่องบินมาบินเอสคอร์ตแล้วก็คือจริงๆอ่ะสื่อเราอาจจะใช้คำผิดเล็กน้อยนะในการรายงานว่าเป็นภารกิจในการอารักขานายกฝึกหมายบอกว่าฝึกบินอารักขาผู้นำอะไรเงี้ยซึ่งจริงF-16 อ่ะเขามันไม่มีภารกิจรักษาผู้นำเอ้ยรักษาเขาเรียกอะไรรักษาความปลอดภัยผู้นำเพราะว่า F-16 มันเป็นเครื่องโจมตีอยู่แล้วแต่มันมีการพลิกภารกิจนิดเดียวคือปกติเนี่ย F-16 เขาจะบินเป็นเขาเรียกว่ามีฝูงสำหรับอินเทอร์เซปต์ก็คือการบินสกัดขั้นอย่างเช่นสมมติมีเครื่องบินของสัญชาติอะไรไม่รู้บินผ่านน่านฟ้าเราโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือชัดเจนว่าเป็นเครื่องบินฝ่ายศัตรูหรือว่าเป็นอะไรก็ตามที่เราไม่อนุญาตอ่ะเราก็จะส่งเครื่องบินขึ้นเอา F-16 เนี่ยไปประกบประกบก็คือ1มันก็เป็นสเตทของการว่า1 intercept ก็คือการบินสกัดกั้นไม่ให้ไปในทิศทางที่เราไม่ให้ไป
6: อ
5: ันที่2ก็คือต้องฟอร์ส1การฟอร์สเนี่ยคือฟอร์สให้เครื่องบิน
6: อ
5: ่ะคุณออกนอกน่านฟ้าเราไปมี2ทางเลือกกับอีกอันนึงก็คือฟอร์สให้ลงจอดก็คือจะบินคู่ตีอย่างเงี้ยให้ลงจอด
6: ไม่แต่ว่าเคยเห็นกรณีนึงก็คือกรณีของการให้เกียรติ
5: เออใช่
6: ที่นอร์เวย์ที่นอร์เวย์ตอนช่วงที่ทีมฟุตบอลที่เขาไปแข่งขันฟุตบอลโลกอ่ะเออแล้วโอ้โหคือประสบความสำเร็จมากในการแข่งขันงวดนี
5: ้
6: ปรากฏว่าตอนช่วงที่กำลังจะบินเข้าประเทศที่จะลงที่สนามบินม
5: ัน
6: จะมีการบินประกบเพื่อแสดงถึงความให้เกียรติอ่ะจากทีมฟุตบอลทีมนี้
5: ใช่แต่ที่พูดเนี่ยหมายถึงว่ามันเป็นการปรับภารกิจจากการไอ้บินสกัดกั้นเนี่ยมาเป็นบินให้เกียรติก็คือบินเข้ามาปุ๊บแล้วก
6: ็
5: คือจริงๆมันเป็นชั่วโมงบินฝึกไงพี่อย่างที่บอกไงว่าชั่วโมงบินฝึกอ่ะมันไม่มีกำหนดไว้หรอกว่าบินฝึกเพื่ออารักขาผู้นำมันจะเป็นบินเพื่อการอินเทอร์เซปการสกัดกั้นแล้วก็บินเอสคอร์ตแต่ว่าคำว่าเอสคอร์ตเนี่ยมันก็คือการบินคุ้มกันด้วยเพราะฉะนั้นก็เลยเอาชั่วโมงฝึกเหล่านี้มารวมกันแล้วก็ปรับภารกิจเนี่ยเป็นการบินเอสคอร์ตผู้นำแล้วก็ถือว่าเป็นการให้เกียรติแล้วยิ่งต้องบอกว่าให้เกียรติมากเพราะมีระดับพลอากาศเอกขึ้นไปบินก็คือพลอากาศเอกรวินถนอมสิงห์ซึ่งเป็นนักบิน F-16 ระดับท็อปในสมัยก่อนเนี่ยตอนนี้ก็ยังคือเป็นพลอากาศเอกแล้วก็ยังได้มีภารกิจทำการบินอยู่เพราะว่าอย่างช่วงเขมรน่ะแกก็ทำการบินเพื่อที่จะไปดูอะไรอย่างนี้ด้วยเพราะนั้นก็ถือเป็นการให้เกียรติอย่างมาก และไม่ใช่ว่าเขาเอาเครื่อง F16 3เครื่องไปบินเอสคอร์ทให้นายกคือก็คือให้เกียรติอะลงจอดเสร็จเนี่ยตอนนายกขึ้นแทนปุ๊บก็มี F16 บินไฟบายด้วยไฟบายก็คือการบินผ่านคือ แต่อันนี้มันจะเป็นประเพณีปกติ
6: เลย
5: เลย
6: ก็จะเห็นอยู
5: ่ใช่แต่ปรากฏว่าคือ

0: ไปยกวางไว้หน้าประตูบ้าน
1: อ๋อ
0: แล้วโอ่งนั้นราคาแบบไม่กี่สิบบาทอ
1: ๋อนึกว่ามันคิดว่าเป็นโอ่งลายมังกรโบราณอะไรวะ
0: มันคงคิดแบบนั้นอ่ะเออแต่ว่าวันนั้นน่ะคือตกใจมากตรงที่ว่าประตูห้องนอนก็ไม่ได้ล็อก
1: โอ้โหอุตส่าห์เปิดทางแล้วนั่นน่ะ
0: กินสิไม่แต่แบบน่ากลัวมากตั้งแต่นั้นก็เลยเป็นบทเรียนว่าคือนอนแล้วตกล็อกห้องทุกครั้ง
1: เออ
0: เขาเจอแบบจังหนับเลยอ่ะ
1: อ๋อแต่ของพี่บ้านไม่ได้อยู่ในหมู่บ้านใช่ไหมก
0: ็คือเป็นบ้านอย่างพี่เงี้ยเออญาติกันญาติกันบ้านอยู่แถวสุขุมวิท
1: เ
0: ขาบอกว่าคือเจอคาตาเลยนอนอยู่แล้วแบบลืมตาขึ้นมาแล้วเห็นแล้วก็แกล้งหลับมันอยากเอาอะไรไปเอาไปเลย
1: อ๋อใช่เพราะไม่งั้นถ้าสู้เดี๋ยวมีปัญหา
0: โอ้เนี่ย
1: แต่มันต้องดูนะพี่คือลักษณะความแตกต่างของโจรกับขโมยไม่เหมือนกันคือถ้าขโมยคือจะพยายามไม่ให้เจ้าของบ้านรู้ก็นอนแอบไปแต่ถ้าโจรคือสามารถแบบก็คือถ้าเจอซึ่งหน้าเขาก็ทำร้ายเราได้เลยอันนี้คือแบบพวกปล้นพวกอะไรอย่าง
0: น
1: ี้เลย
0: ใช่เพราะมันจะมีเพราะ
1: ใช่
0: เมื่อก่อนหน้านี้เราจะมีได้ข่าวเนี่ยพวกชาวต่างชาติอ่ะที่มันเป็นแก๊งปล้นบ้านเลยอ่ะพวกบ้านเศรษฐีบ้านคนรวยอ่ะ
1: เออ
0: เออที่เข้ากันแบบบางทีมาแบบกลางวันแสกๆอ่ะ
1: ใช่คือมันจะมีคำนิยามอ่ะรูปแบบลักษณะของการเป็นขโมยกับเป็นโจรเออนั่นแหละอ่ะต
0: ่ออ่ะทีนี้ว่าด้วยเรื่องปืนต่อเนี่ยนะ เพราะว่าพอมันเป็นเรื่องเป็นราวกันขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันก็มีการขุดคุยไงเพราะว่าคือนายกเองเนี่ยคุณอนุทินเนี่ยจะออกมาตรการในการควบคุมปืนแบบ 100% ใช่ไห
1: ม
0: แล้วก็สั่งรื้อเรื่องของกฎหมายอาวุธปืนแบบครั้งใหญ่เลยคือห้ามพกพาอาวุธปืนเนี่ยออกนอกบ้านแบบเด็ดขาดแต่ทีเนี้ยเขาก็ย้อนไปว่าอ่ะคุณลูกเนี่ยคือคุณอนุทินเนี่ยว่าไว้ด้วยมาตรการคุมเข้
1: ม
0: แต่ย้อนไปสมัยที่คุณพ่อเนี่ยคือคุณชวรัตน์เนี่ยสมัยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยคุณพ่อเนี่ยตรงกันข้ามไงคือคุณชวรัตน์เนี่ยช่วงปี51ถึงปี54เนี่ยมีการออกคำสั่งยกเลิกการจำกัดจำนวนร้านปืนค่ะจากเดิมเนี่ย335ใบก็เพิ่มขึ้นไปอีกเป็น150ใบซึ่งเพิ่มขึ้นเนี่ยถึง 48.8% คือพุ่งสูงไปถึง502ใบอ
1: ่
0: ะในปี2555ซึ่งก็มีคนปล่อยคลิปในโซเชียลมีเดียเลยนะเป็นคลิปอ่ะเห็นยังคุณเฉลิมลุกขึ้นอภิปรายคุณชวรัต
1: น์อ๋อๆในสภาเออไม่ได้เห็นว่าแ
0: บบอันนั้นเป็นคลิปในเหตุการณ์เมื่อช่วงวันที่1มิถุนายนปี53ที่คุณเฉลิมเนี่ยไปหยิบเอาประเด็นเรื่องของการอนุมัติใบอนุญาตร้านค้าปืนอาวุธปืนเนี่ยที่มันมีสถิติเพิ่มขึ้นมาอภิปรายคุณชวรัตน
1: ์
0: ว่าเป็นการแสวงหาผลประโยชน์ในการอนุมัติใบอนุญาตหรือเปล่
1: า
0: ซึ่งเห็นบอกว่าคุณชวรัตน์เองเนี่ยนะก็ชี้แจงนะบอกว่าการอนุญาตเนี่ยอนุญาตให้มีร้านค้าปืนเพิ่มขึ้นก็เพื่อต้องการเพิ่มการแข่งขันแล้วก็ลดการผูกขาดของผู้ค้ารายเดิ
1: ม
0: แล้วก็ทำให้ราคาปืนเนี่ยมันลดลงอ่ะมันก็เลยเป็นประเด็นเรื่องของปืนไงที่คุณลูกทำอย่างหนึ่งคุณพ่อทำอย่างหนึ่งมาเป็นการเปิดทางให้เนี่ยที่ปืนเนี่ยมันมีสถิติเพิ่มสูงขึ้นมีปริมาณที่สูงขึ้นเนี่ยก็มันเริ่มมาตั้งแต่สมัยคุณชวรัตน์นั่นแหละจนเป็นที่มาที่ทำให้คุณลูกเนี่ยพอมาเป็นนายกเนี่ยเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยด้วยต้องจำกัดเรื่องของปริมาณปืน
1: โอ้โหแต่ฟังตัวเลขที่เขาแถลงออกมานะว่าคนเท่าไหร่นะมีเท่าไหร่นะ30
0: รู้จักจำได้ว่าปืนตอนนี้มี10ล้าน
1: เออ10ล้านกระบอก
0: มี10ล้านกระบอก
1: คืออันนี้เฉพาะที่ถูกต้องนะอันนี้คือที่จดทะเบียนถูกต้องนะ
0: คือเหมือนอะไรนะคนไม่6 7คนเลยก็มีปืนกระบอกนึงอะไรแบบเนี้ย
1: ใช่แล้วมีคนบอกว่าอะไรนะเราเหมือนเป็นอะไรนะเมืองคาวบอย
0: เออนายกนายกก็ใช้เหมือนคาวบอย
1: ตะวันออกเหมือนเท็กซัสในฝั่งตะวันออก
0: คือของประเทศไทยคือติดอันดับโลกนะ
1: โอ้โห
0: ก็บอกติดอันดับโลกเลยสำหรับเรื่องของปืนเนี่ย
1: โอ้โห
0: ก็เนี่ยคือนอกเหนือจากเรื่องนี้แล้วนะก็ยังมีการพูดไปถึงกรณีของคุณฉลองนี่แหละเออที่ไปยิง
1: เขามีกี่ปืนเอ้ยมีกี่กระบอกนะเขาบอกคุณฉลองมีบ้านเลยไหม
0: เขามีเออฉลองเขามีเยอะอยู่นะ
1: แต่นักการเมือง
0: ก็คิดดูเขาไม่รู้ว่าเขาเป็นปกติไหมกับการที่แบบจะต้องเอาพกปืนติดตัวเนี่ย
1: ก็ใช่คือพวกนี้บางทีเราก็รู้กันดีพี่สมัยก่อนนะการเมืองสมัยก่อนนะโอ้ยิงกันเนอะสมัยก่อนนะมีซุ้มมือปืนมีแบบโหนโดยเฉพาะ
0: อย่างกรณ
1: ี
0: ของคุณชาดาเนี่ยเออพอเราจะเห็นภาพชัดอย่างกรณีของครอบครัวคุณชาดาเนี่ยจะโดนแบบถล่มยิง
1: เออแล้วอย่างนี้แกทำไงอ่ะแกก็ต้องป้องกันตัวก็ต้องมีใช่ไหม
0: ก็คงต้อง
1: ลำบากเนี่ย
0: มีวันนึงสัมภาษณ์นะคุณชาดาปกติเนี่ยเห็นแกมาคนเดียวอะไรเงี้ยนะแต่มีวันนึงโอ้โหรถแบบตามประมาณ 3-4-5 คันน้องแบบเรียบเลย
1: กระเป๋าอ่ะมีกระเป๋าดำอ่ะกระเป๋าดำใส่ปืน
0: เนี่ยเนี่ยคือนักการเมืองเนี่ยก็จะต้องคือเขาต้องมีอ่ะเนาะ
1: เ
0: นื่องเพราะด้วยความเป็นแบบเนี้ยแต่ว่าอ่ะเนี่ยเรื่องของการเลือกตั้งนายกอบจ.นนทบุรีใช่มั้ยเดี๋ยวเขาก็จะเปิดสมัครกันแล้วเนี่ย วันที่17เนี่ยวันจันทร์เนี่ยเนี่ยทั้งตลอดทั้งสัปดาห์เนี่ยนะคะตอนเนี้ยอย่างทางด้านกลุ่มผึ้งหลวงเนี่ยก็จะมาแทนที่เนี่ยนายกอบจคนเดิมเนี่ยนะพันตำรวจเอกธงชัยตอนนี้ก็ได้ตัวแล้ว
1: แล้วลูกสาวเขา
0: ลงไม่ได้
1: เ
0: พราะว่าไม่ไปใช้ไม่ได้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งก็เลยเนี่ยจะเอาหลานลงแทนเอาหลานชายลงแต่ว่าทางพรรคประชาชนเนี่ยนะซึ่งเป็นคู่แข่งคนสำคัญเนี่ยตอนนี้ยังไม่เปิดตัวเลยนะคุณณัฐพงศ์เนี่ยเขาบอกว่าเป็นแคนดิเดตที่ดีที่สุดแต่ไม่รู้ว่าใครไม่เปิดตัวบอกว่านี่เป็นแคนดิเดตที่ดีที่สุดเลยให้รอดูซึ่งถ้าดูสถิตินะอะอย่างถ้าเกิดเป็นการเลือกตั้งใหญ่เนี่ยแน่นอนพรรคประชาชนเนี่ยเขาคุมหมดเหมือนกับกรุงเทพเลยทุกเขตทุกพื้นที
1: ่
0: แต่เลือกตั้งท้องถิ่นเนี่ยไม่ใช่เลยนะกลุ่มพึ่งหลวงเขาก็เนี่ยกวาดมาเนี่ยคิดดู5ปีแล้วอะไม่ได้5ปี5ครั้งในการเลือกตั้ง5ครั้ง5สมัยที่ผ่านมาอย่างปี63นะพันตำรวจเอกธงชัยเนี่ยได้คะแนนนะ193,992 คะแนนส่วนคณะก้าวหน้าเนี่ยได้ 137,222 คะแนนแล้วพอมาปี68ค่ะปี68เนี่ยพันตำรวจเอกธงชัยนะก็ได้ครองแชมป์เป็นสมัยที่5ด้วยคะแนน 219,170 ชนะพรรคประชาชนเนี่ยที่ได้

0: ก็ให้แต่ว่ามันจะมีอยู่เรื่องนึงนะพอพูดถึงจังหวัดนนทบุรีนะ
1: คือ
0: มันเป็นเหตุการณ์เมื่อช่วงปี67เหตุการณ์เมื่อช่วงปี67เนี่ยหลายคนอาจจะจำไม่ได้ว่าเหตุการณ์อะไรหรอเหตุการณ์ครั้งนั้นเนี่ยคุณอนุทินค่ะเป็นรองนายกและเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนำทีมบุกไปจับบ่อนพนันขนาดใหญ่เลยในจังหวัดนนทบุรี
1: โอ้บ่อนตรงไหนอ่ะ
0: ที่บางใหญ
1: ่อ๋อ
0: แล้วบ่อนเนี่ยอยู่ในหมู่บ้านเลยนะ
1: โอ้เหรอ
0: เออหมู่บ้านปิ่น3อ่ะ
1: อ๋อ
0: รู้จักไหม
1: ไม่รู้จักอ่ะแต่น่าจะปิ่น น่าจะมาจะย่อมาปิ่น9อ่ะ
0: พับปิ่นอะไรนี่ว่
1: า
0: พับปิ่น
1: อ
0: ือพับปิ่น3
1: ได้ยินได้ยินชื่อมีหลายสาขาอย
0: ู่แล้วบ่อนเนี้ยใหญ่มากโอ้โหอ่ะเดี๋ยวเราไปคุยเบรกหน้าแล้วกันเพราะว่าเราต้องฟังข่าวต้นชั่วโมงกันแล้วนะคะพักสักก่อนสักครู่ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงลับลวงพรางความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวจิตกุศลของการให้ที่ยิ่งใหญ่ให้เลือดให้ชีวิตเลือดที่ได้จากการบริจาค 77% ใช้ทดแทนการเสียเลือดกระทันหันเช่นจากการผ่าตัดอุบัติเหตุคลอดบุตรและอีก 23% ใช้ในการรักษาโรคเลือดเช่นโรคธาลัสซีเมียและเลือดไหลไม่หยุดเป็นต้น MCOT Radio Network ขอเชิญร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน
3: ทุกวินาทีมีค่ากับชีวิต
4: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
3: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
2: MCOT Radio Network ขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคม

0: ทางเวียดนามเนี่ยพยายามที่จะยกระดับอยู่แต่ว่ามันก็มีเรื่องของด่านศุลกากรถนนทางรถไฟ ที่ยังต้องมีการบูรณาการเพิ่มเติมอยู่นะครับรวมถึงสนามบินท้องถิ่นด้วยนะครับนอกเหนือจากนี้เนี่ยก็คือการขาดแคลนแรงงานทักษะขั้นสูงซึ่งเวียดนามเนี่ยในช่วง2ปีที่ผ่านมาเราก็จะเห็นว่าตั้งแต่ช่วงโควิดสิ้นสุดลงก็จะเน้นเกี่ยวกับเรื่องของการเพิ่มทักษะบุคลากรที่เป็นบุคลากรที่เข้าไปป้อนเข้าสู่อุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงนะครับอันนี้เนี่ยก็เริ่มผลิดอกออกผลแต่ว่าก็ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการที่มีความต้องการระดับสูงอยู่ที่อยู่ในซัพพลายเชนนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือเรื่องของข้อกำหนดทางด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแล้วก็ทางด้านโลจิสติกเชิงดิจิตอลเนี่ยนะครับคือเขาบอกว่าบริษัทข้ามชาติโลจิสติกที่ลดการปล่อยคาร์บอนเนี่ยก็เป็นสิ่งสำคัญแล้วก็ระบบศุลกากรดิจิตอลเนี่ยก็เป็นสิ่งสำคัญเช่นเดียวกันสำหรับเวียดนามที่จะตอบโจทย์มาตรฐานความยั่งยืนในระดับโลกเช่นเดียวกันครับก็เป็นสิ่งที่เราเห็นเพื่อนบ้านเราแต่ถึงแม้ว่าเขาจะก้าวไปข้างหน้าแล้วเขามองไปข้างหน้าแต่เขาก็มีข้อจำกัดอยู่โดยเฉพาะยิ่งข้อจำกัดที่เป็นแมนพาวเวอร์หรือว่าข้อจำกัดทางด้านทรัพยากรบุคคลของเขาก็ยังเป็นสิ่งที่จะต้องก้าวให้ทันความต้องการของตลาดโลกอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็มีที่สำคัญอย่างที่สองที่จับได้จากข่าวนี้ก็คือเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานที่เขายังต้องการที่จะปรับตัวเองขึ้นมาเพื่อที่จะได้ตามเป้าหมายที่ต้องการแต่เชื่อว่าน่าจะปรับได้เร็วอยู่พอสมควรนะครับ
1: ค่ะ
0: ครับ
1: ก็เวียดนามเป็นประเทศอีกประเทศนึงที่น่าจับตามองเลยนะเขาไปอย่างเร็วเลยอย่างรวดเร็วมากในหลายๆด้านด้วยนะโดยเฉพาะยิ่งด้านเศรษฐกิจเนี่ยนะคะคุณฟังคะไปเรื่องภัยพิบัติทางธรรมชาติกันคุณฟังคะอินโดนีเซียตอนนี้เนี่ยโอ้ก็เกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงเลยนะที
0: ่
1: หมู่เกาะฟอเรสต์ซึ่งอยู่ทางตะวันออกเนี่ยแมกนิจูดความรุนแรง 7.7 ตามมาตราริกเตอร์เนี่ยนะแล้วก็ส่งผลให้เนี่ยประชาชนโอเยอะแยะเลยตื่นตระหนกดิฉันก็เห็นในภาพข่าวนะบ้านเรือนต่างๆนี่พังทลายลงมาเลยแล้วผู้คนก็ให้ปากคำโอ้ตั้งแต่เกิดมายังไม่เคยเห็นแผ่นดินไหวสั่นสะเทือนอะไรจะรุนแรงขนาดนี้นะอันนี้ก็คือหมู่เกาะฟอเรสต์เนี่ยนะคะแล้วก็ล่าสุดมีข่าวมาว่ามีคนเสียชีวิตไปแล้ว47รายบาดเจ็บไปแล้วก็50กว่ารายด้วยกันเนี่ยนะคะพอหลังจากเกิดแผ่นดินไหวที่หมู่เกาะฟอเรสต์ทางตะวันออกของอินโดนีเซียเนี่ยคุณฟังคงทราบว่าอินโดนีเซียนี่เป็นประเทศเกาะนะในภาษาอังกฤษเขาจะใช้คำว่าประเทศเกาะเนี่ยรู้หมู่เกาะว่าอาคีพิลาโกนะอาคีพิลาโกก็สะกดด้วย ARCSIPELOGO นะอาคีพิลาโกเหมือนเมืองฟิลิปปินส์เหมือนกันเป็นประเทศเกาะนะอินโดนีเซียก็มีเป็นประเทศเกาะที่มีเกาะต่างๆเกือบ 18,000 เกาะทีนี้หมู่เกาะฟอเรสต์นี่ก็อยู่ทางตะวันออกนะก็ไม่ไกลจากบาหลีซึ่งก็เป็นแดนสวรรค์เลยที่ก็บอกว่ามีนักท่องเที่ยวไปเที่ยวกันเยอะเลยนะแต่สำหรับสุมาตราเกาะใหญ่ๆก็คือสำหรับอินโดนีเซียเกาะใหญ่ๆที่เราทราบกันอยู่ก็คือเกาะสุมาตรานะซึ่งขั้นระหว่างไอ้ช่องแคบมะละกาค่ะคุณฟังค่ะเกาะหมู่เกาะสุมาตราเนี่ยนะก็ใกล้กับสิงคโปร์แล้วก็มาเลเซียขั้นด้วยช่องแคบมะละกาเนี่ยนะก็ครั้งหนึ่งอย่างที่บอกนะหลังจากเกิดแผ่นดินไหวที่หมู่เกาะฟอเรสต์แล้ว12ชั่วโมงให้หลังก็เกิดแผ่นดินไหวที่หมู่เกาะสุมาตราที่เกาะสุมาตราค่ะแรงสั่นสะเทือนก็ไม่ได้น้อยหน้าไปกว่าครั้งแรกที่หมู่เกาะฟอเรสต์นะหมู่เกาะฟอเรสต์นี่ความสั่นสะเทือน 7.7 อันนี้ที่เกาะสุมาตรา 6.9 นะตามมาตราริกเตอร์แล้วก็ส่งผลให้รัฐบาลต้องส่งสิ่งของความช่วยเหลือต่างๆเนี่ยไปยังทั้ง2ที่เลยนะที่หมู่เกาะฟอเรสต์แล้วก็ที่สุมาตราด้วยเนี่ยนะแล้วก็รวมทั้ง International Federation of Red Cross and Red Crescent Society ก็คือรวมทั้งกาชาดสากลนะก็ได้ส่งความช่วยเหลือเนี่ยไปยังบริเวณที่เกิดภัยพิบัตินะแม้กระทั่งประธานของสหภาพยุโรปนะนางเออร์ซูล่าฟอนเดเลเยนก็เหมือนกันก็เสนอที่จะให้ความช่วยเหลือเนี่ยนะแก่ทางอินโดนีเซียด้วยเนี่ยนะคะทีนี้คุณฟังคะอินโดนีเซียเนี่ยเคยเกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงคุณฟังคงจำกันได้เนาะเมื่อปี2004นะในครั้งนั้นนะความรุนแรงของแผ่นดินไหวเนี่ยวัดได้ 9.1 ตามมาตราริกเตอร์เนี่ยนะที่เกาะสุมาตราเนี่ยทำให้แผ่นดินไหวในครั้งนั้นคนเสียชีวิตไปถึง 220,000 คนในจำนวนนี้เนี่ยเกิดขึ้นที่สุมาตราที่ทำให้คนเสียชีวิตไปถึง 170,000 คนแล้วก็ความรุนแรงอันนี้นะมันก็ทำให้เกิด สึนามิด้วยแล้วก็ยังเนี่ยผลพวงนะทางภาคใต้ของเราเนี่ยก็ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงครั้งนั้นเมื่อปี2004มันไปกระทบไปจนทั้งถึงนู่นน่ะชายฝั่งแอฟริกาเลยนะคุณความรุนแรงนะคะนั่นนะคะเพราะฉะนั้นอินโดนีเซียก็บอกว่าเป็นประเทศที่อยู่ในโซนที่เขาเรียกว่า Ring of Fire นะวงแหวนแห่งไฟจะเป็นบริเวณที่เกิดแผ่นดินไหวเกิดภูเขาไฟปะทุอยู่เรื่อยๆเนี่ยนะพอพูดถึงภูเขาไฟปะทุก็มีอีกเหตุหนึ่งที่อีเหตุการณ์หนึ่งที่น่าจับตามองก็คือภูเขาไฟเอ็ดนาภูเขาไฟเอ็ดนาเนี่ยเกิดอยู่ในซิซิลีนะซิซิลีของอยู่ทางใต้ของอิตาลีตอนนี้เนี่ยก็ปะทุขึ้นแล้วภูเขาไฟลูกนี้เนี่ยคุณฟังครับมันยังเป็นแอคทีฟวูลคาโนก็คือยังปะทุอยู่ทั้งๆที่เขาบอกว่าตามข้อมูลเนี่ยนะภูเขาไฟเอ็ดนาเนี่ยตั้งแต่ 500,000 ปีมาแล้วอ่ะเกิดปะทุเรื่อยๆเรื่อยๆมาแล้วปีนี้ล่าสุดเนี่ยนะเป็นครั้งที่2เลยค่ะแล้วก็เกิดขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเพราะฉะนั้นในสัปดาห์นี้ก็เป็นสัปดาห์ที่2นะทำให้ท่าอากาศยานซิซิลีต้องปิดตัวลงนะตอนนี้นะไม่มีการเดินทางด้วยเครื่องบินด้วยแล้วก็ถนนหนทางที่ใกล้กับบริเวณที่ภูเขาไฟเอ็ดนาเนี่ยนะก็เรียกว่าอะไรก็หยุดชะงักไปเรียนเข้ามาเมื่อวานก็ไปดูโอ้โหคนถ่ายภาพนี่เก่งมากเลยคุณมันเป็นลาวานี่เป็นสีแดงเถือกเลยนะไหลลงมาบนเวทเทือกเขาเอ็ดนาอย่างที่ว่าเนี่ยโหน่ากลัวมากๆเลยเพราะฉะนั้นภูเขาไฟลูกนี้ก็ยังปะทุอยู่นะคะก็ทำให้ซิซิลีนี่ต้องประกาศปิดท่าอากาศยานและท่าอากาศยานที่ซิซิลีเขาบอกว่าเป็นท่าอากาศยานที่หนาแน่น1 ใน 5ของอิตาลีค่ะ
0: ครับพูดถึงเรื่องนี้เองนะครับล่าสุดที่ข่าวของเตเวซังโกก็มีการพูดถึงเรื่องของผลกระทบทางธรรมชาติอีกอย่างนึงก็คือเรื่องของความแห้งแล้งที่เกิดขึ้นในช่วงฤดูร้อนที่ผ่านมาและตอนนี้ด้วยใช่ๆครับก็ยังไม่จบนะครับถึงแม้ว่ามันเข้ามาสู่ช่วงปลายฤดูร้อนแล้วแต่ก็ยังมีประมาณเดือน2เดือนที่จะต้องอดทนกันอยู่นะครับคือก็อันนี้เขาก็ตั้งคำถามว่าความแห้งแล้งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ต้องปรับตัวใหม่หรือเปล่าหรือว่ามันเป็นนอร์มหรือว่าเป็นแบบเกณฑ์ใหม่ในการอยู่ร่วมกับธรรมชาติหรือเปล่านะครับอันนี้ก็มีนักธรรมชาติวิทยาที่แบบเขาก็ออกมาอธิบายนะครับก็มีนักวิทยาศาสตร์ทางธรรมชาติเนี่ยก็มาให้ข้อคิดเห็นของตัวเองเกี่ยวกับประเด็นนี้นะครับอันนี้ชื่อหัวข้อข่าวก็บอกว่าอันนี้ของเทเวซังโมนนะครับผมบอกว่าลูรอปอาเซกและนูเวลนอร์มเอสติวาลก็บอกว่ายุโรปแห้งๆเนี่ยนะครับถือว่า
1: แห้งเหือดแล้ว
0: เป็นระเบียบใหม่ในการอยู่ร่วมกับธรรมชาติในช่วงที่มันมีอากาศร้อนหรือเปล่าจริงเขาบอกว่าไม่ควรคิดอย่างนั้นนะครับซึ่งเขาก็บอกว่าตั้งแต่ต้นปีเนี่ยมันมีสัญญาณบอกมาแล้วแหละว่าฤดูหนาวมันเป็นฤดูหนาวที่แห้งผิดปกตินะครับผมแล้วก็ในหลายปีที่ผ่านมามันแห้งจนกระทั่งมันทำให้เกิดไฟขึ้นมาเพราะว่ามันเกิดการเสียดสีใช่ครับแล้วมันก็ส่งผลกระทบต่อภาคการเกษตรเหมือนกันเพราะว่ากลายเป็นว่าพืชผลต่างๆเนี่ยบางอันก็ผลิตได้ไม่เท่าที่ควรแล้วก็บางอันที่วางแผนกันเอาไว้ว่าจะเก็บเกี่ยวกันช่วงไหนเนี่ยกลับกลายเป็นว่าอยู่ดีๆก็ตูมขึ้นมามีผลผลิตเยอะขึ้นมาในช่วงนี้ก็ต้องมีการปรับแผนแล้วก็เรื่องของการวางแผนงานทางด้านงบประมาณต่างๆเนี่ยมันก็ปรับเปลี่ยนไปนะครับอันนี้เนี่ยท้ายที่สุดแล้วก็กลายเป็นการเรียกร้องให้เข้ามาเห็นใจธรรมชาติมากขึ้นเพราะเห็นใจธรรมชาติก็เหมือนกับเห็นใจตัวเราเองเหมือนกันนะครับผมก็เหมือนกันดูแลตัวเราไปด้วยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทางนักวิทยาศาสตร์ทางธรรมชาติเนี่ยได้พยายามสรุปในเนื้อหาข่าวอันนี้นะครับบอกว่าอย่ามองว่าเป็นเกณฑ์ทางธรรมชาติใหม่เลยคือมองให้ว่าเป็นสิ่งที่เราจะต้องปรับตัวกันดีกว่าเพราะท้ายที่สุดแล้วเนี่ยต่อให้หลบไปทางไหนสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันจะเริ่มทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นแล้วก็ทำให้ชีวิตของมนุษย์แล้วก็โดยเฉพาะยิ่งการเกษตรเนี่ยมันกระทบมากยิ่งขึ้นซึ่งท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมันจะไปกระทบต่อเรื่องของการซัพพลายอาหารกับคนทั่วไปด้วยนะครับ
1: ก็ต้องปรับตัวอย่าง
0: ก็ต้องปรับตัวใช่ครับครับ
1: ก็มีข่าวเหมือนกันบอกว่าเนี่ยแม่น้ำดานูบเนี่ยนะแล้วก็แม่น้ำรายหนึ่งดานูบอย่างเซอร์เบียก็บอกว่าโอ้โหแม่น้ำดานูบนี่แห้งเหือดเลยล่ะ